ดูลังปางอุยดูลอยามวยอันดูเสียลเดนานิงาเดดวัมบาตุงาลปลาอาดาปันสวัตตาริกิบาระปันสวัตตาริสงาลตปะกะกิอันตุรวะงเดดับกิรัญญาปันสวัตตาริปลาญาปุญญวังอาจิอันตุติเสีย

ดบาตูปิญังลวบุนังกัญลังยัยเดียรุสวะเดียดาดาสุรวะแกบาตูปานุโนะตานุวะปะลานุวะตาเรียงกิจัง